0: ถบอกขอสอคันนี้แหล่นหันจังจนสันมิงเหมือด
1: ใช่แล้วที่ดินไงง่องเลยเนาะ
0: หากินข้าวกับเธอพวกเรารู้สึกหิวข้าวขึ้นมาหยาวหิวที่ไหนเขามีแกงอุจจาระเหล็กใส่ภาพยนตร์โคกันนะที่เขาหย่องบุรีนางใส่นำมัน
2: โอ้ยมันยังนอนบุรีนางนะ
0: เอ้ากะยานางคันนี
2: ้โอ้ยอย่านั่งบ้านเฮาเน
3: า
2: ะ
3: เอาสิซะฮะว่าจะเฝ้ากินของเขาย่างเลาะไปอีกซะก่อนนั่งเถื่อมันพอของดีกว่านี่ครับสิเสียดายเด้ของแซ่บๆ
2: แม่นแล้วเนาะกระโดดมาเถื่อนี่ก็หากินของดีได้แม่เว้ย

0: พวกเข้ามาทำกันเนี่ยเมื่อไหร่เราจะเป็นผู้สั่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: โอ้ยสบายมากมูมูโต้บ่ต้องบอกเด้อมูโต้บ่ฮั่นจักก๋วยเตี๋ยวเฮาสิสั่งเอง
0: เอาไ
1: ป
0: บ้าง
1: บ้านเฮาก๋วยเตี๋ยวหลายได้มีแต่หวีไงนี่ตาแกครับตาแก
2: มีอะไรอ่ะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับ
2: ฮะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อย
2: ก๋วยเตี๋ยวอีไรบางอ้วกไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวบางอ้วกขายกล้วยหอมร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หัวมุมสีแยกงงไปทางโน่งไปทางโน่ง
1: โอ้ยอักว่าจะเขาร้านละมูเฮ็ดจังไหนบาดเนี่ยพูดน่ะเขาว่าอยู่สีแยกร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีลูกศีลมีเส้นสันตัว
3: แม่นแล้วอันกล้วยซุ่มนี่เขาว่าท่านเตี๋ยวเนาะ
1: มันบ่แม่นก๋วยเตี๋ยว
0: เดี๋ยวเฮาสิสั่งเองครับแปะครับทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกลือนะครับ2 3 3 3
2: ฮะ
0: ทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกลือหน่อย3 3
2: พวกอีไรพวกไม่รู้ลือไหนอ่ะ
0: ไอ้จะเป็นนั่นเข้าใจลือพวกค่อยนี่ล่ะ
1: ลือพวกข่อย3คนนี่ล่ะมันสักไม่ลือโอ้อ้วนเน
0: าะฮ่าๆๆเอาฝากกินฝากกินไป
1: ฝากกินเร็วๆนะ
0: เดี๋ยวบ่ทันรถ